0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: 10:45 Non-stop music.

0: 1045 Non-Stop Music ครับ10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ของเราต้อนรับกันเลยด้วยผลงานของน้องจัสมินนิก้าครับนี่คือเพลงเพื่อนเตือนแล้วเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงแรกของเราเช้านี้นะใครกำลังเดินทางไปทำงานรถกำลังติดๆอยู่หรือว่าใครต้องเริ่มงานแล้วก็ตามเนี่ยวันนี้ FJ Copter นะจ๊ะขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกคนเนาะแทนพี่แบม1วันครับในวันนี้นะดูแลทุกคนยาวๆจนถึง11โมงเลยเพราะฉะนั้น Stay Tune กันเอาไว้ด้วยแล้วก็วันนี้เนี่ยรอคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery ของเราในชั่วโมงที่3ด้วยเพราะฉะนั้นเราอยู่กันยาวๆเลยนะจ๊ะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ที่คึกคักเป็นพิเศษเลยเนาะเพราะว่าชาวกทมเรามีเลือกตั้งผู้ว่ากันคอปเตอร์เนี่ยก็ออกเดินทางไปเลือกตั้งผู้ว่ากทมเช่นกันครับได้เห็นเลยนะว่ารถมันติดเป็นพิเศษเลยแล้วก็มันคึกครื้นมากๆเลยอ่ะมันก็ดีใจนะที่ทำให้เรารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยการเมืองมันเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆเนาะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ชัชชาติด้วยเนาะกับการเป็นผู้ว่ากทมในสมัยที่2ในครั้งนี้ครับก็ทำงานครับพวกเราก็ต้องทำงานกันต่อไปเหมือนที่ท่านอาจารย์ชาชาติได้กล่าวไว้เนาะStay tuned ครับกับ1045 Non-Stop Music นะจ๊ะ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกันเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
5: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
6: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
7: ส่งก่อนรวยก่อน
8: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
9: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความ

ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาจสายเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณโถงกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02

0: พี่ปามี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งศิลปินครับที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยก็อยู่ในใจของทุกคนจริงๆเนาะและนี่คือซิงเกิลล่าสุดเลยที่ออกเพลงมาได้แค่10กว่าวันตอนนี้ยอดวิวบน YouTube 1.4 ล้านแล้วและนี่คือเพลงหลุมอากาศครับจากพี่ปามี่นั่นเองนะฮะอีกหนึ่งเพลงที่แนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับในชั่วโมงนี้ Flex Recommended กับเตอร์ Recommend ด้วยนะจ๊ะ
1: Flex like Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนครับสำหรับ3เพลงนี้นะแค่คุณจาก Musketeer ตัวร้ายจากวง Clear X พี่แบงค์ปรีติครับยังคงคอยจากวง Her

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: บอบบะคอนบอบบะบอบบะคอนเอ๊ะ

0: ขอให้พลังอำนาจพลังรัตไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
1: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
2: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
0: นี่แหละครับบอส
1: แต่วงกำลังเจ๋ง
0: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
2: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง Awoof ของพวกเราน
3: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
1: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20 มิถุนายนการคัดทางอาชีอี
4: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแล็บและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มที่ Flex 104.5
5: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

ใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรัก

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45นาที

0: ค่ฟังเฟล็กซ์ 104.5
1: ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: กับ Flex Delivery
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ที่ Flex 104.5

0: แค่ฟัง Flex 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex Delivery
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
0: ้ที่ Flex 104.5

0: 10เพลงฮิตในชั่วโมงที่2ของเราครับซิงเกิลจากพี่โดมจารุวัฒน์นี่คือเพลงเธอไม่ชอบฝนอีกหนึ่งเพลงที่ถูกรีเควสต์ขอเข้ามานะครับจัดให้เลยในชั่วโมงนี้นะจ๊ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีผลงานจาก Bus Because of You ไอชายอย่างเพลงดีใจที่ไม่มีเธอโลกอีกใบครับจากพี่ส้มมารีฟีเจอริ่งพี่โอ๊ตปราโมท Heartbeat จังหวะจะรักครับจากพี่ V Violet Wartier มีไหมทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมเลยนะจ๊ะใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเนี่ยรีเควสต์ขอเข้ามาได้เลยครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเนาะใครยังไม่มีเนี่ยดาวน์โหลดติดเครื่องเอาไว้เลยนะจ๊ะเพราะว่ามีกิจกรรมให้เราเนี่ยติดตามมากมายในแอปพลิเคชันครับรวมถึงกิจกรรม Flex Delivery ด้วยที่เดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเนี่ยรอคุยสายกับผู้โชคดีของเรากันแล้วเนาะและนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะจ๊ะ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที ที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมว

0: อเนโก Holistic and Grain Free
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับน้องซาร่าซาโลล่าเนี่ยก็ได้มาพูดคุยกับพวกเราที่ Flex Talk เนาะแล้วก็นำซิงเกิลนี้เนี่ยมาฝากกันด้วยครับนี่คือซิงเกิลล่าสุดเลยที่ Flex Recommended และคัปเตอร์ก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับหน้าที่ฉัน If You Don't Mindซึ่งเพลงนี้เนี่ยได้น้องโจริน 4EVE นะครับมาร่วมแสดง MV แล้วก็เป็นหน้าปก MV กันให้เลยทีเดียวนะจ๊ะไปติดตามรับชมกันได้เนาะพูดถึง Flex Talk ครับก็มาอัปเดตกันหน่อยว่าสัปดาห์นี้เนี่ยฝากชาว Flex ล็อกคิวครับวันที่3กอคอไว้ให้ดีๆเลยเพราะว่า6หนุ่มเสือเด็กครับ82 Major Rapper Rookie ตัวตึงระดับพวกทำถึงจะบุกมาสาดความหล่อแล้วก็ Energy บ้าพลังกันสดๆครับที่ Flex 104.5 ของเรานี่แหละพร้อมชวนทุกคนเนี่ยไปคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาด้วยตัวเองครับบอกเลยว่าวงนี้บนเวทีแรปดุเป็นเสือฮะแต่ตัวจริงเนี่ยคือน้องหมาเด็กสายฮาที่ขยันสร้างมีมแบบไม่หยุดกันเลยทีเดียว ใครอยากมาเห็นความน่ารักโบบะพิสูจน์ความหล่อสร้างเรื่องแล้วก็คาริสมาสุดกวนๆในแบบของพวกเขากันแบบสดๆที่หน้าวิดีโอของเราเนี่ยติดตามรายละเอียดครับที่เพจ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมไปสะสมคอยส์แล้วก็รีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอปพลิเคชัน Flex Connect กันไว้ด้วยนะ
1: Flex like recommended Flex Flex next hour
0: 3เพลงที่รอทุกคนอยู่ต้นชั่วโมงหน้าครับภาพจำจากพี่ป๊อปปองกูนวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันจาก No One Else อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมจากพี่เบิร์ดธงชัย

0: Flex Flex Next Hour Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวงสลักคิสและ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: Flex Flex Recommended This Week
2: กลิ่นฝนต้นมัตติมัน First One
3: กลิ่นของฝนเธอไม่คิดถึงคนที่เคยใกล้ฝันนี้ไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
1: ติดตาม Playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5

0: ิ้งท้าย10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงที่3ของเราด้วยเพลงนี้เลยครับไม่รู้จะโทรหาใครจาก Yesterdaysเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฮิตมากๆครับในช่วงนี้ก็เลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันจัดให้เลยเนาะอ่ะตอนนี้เนี่ยถ้าชาวเฟล็กซ์ไม่รู้จะโทรหาใครครับแต่ว่าตอนนี้ FJ Copter ตั้งใจจะโทรหาผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery ของเรากันแล้วนะจ๊ะรอคุยสายกันไว้ได้เลย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Yeah right. Flex Delivery. ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ผมบอกก่อนเลยว่าผู้โชคดีของเราในวันนี้เนี่ยการทำงานของคุณครับและเพื่อนร่วมงานของคุณทุกคนเนี่ยจะเป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแน่นอนครับเพราะว่าคุณได้รับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงแล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมครับแล้วก็พร้อมเติมความหวานอีกนะจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟ่สดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลชีสเค้กช็อกโกแลตแล้วก็บาร์สออริจินอลครับแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเนโรกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชาแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งส่งตรงให้ถึงที่กันเลยนะจ๊ะชาวออฟฟิศครับกู๊ดโมเมนต์แน่นอนในวันนี้นะจ๊ะและตอนนี้ผู้โชคดีของเราอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับแนะนำตัวนิดนึงครับพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเอ็มค่ะ
0: พี่เอ็มสวัสดีมากๆเลยก่อนอื่นยินดีด้วยเลยครับผมเป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมของเรา
2: ขอบคุณค่ะ
0: พี่เอ็มออฟฟิศอยู่แถวไหนครับ
2: อยู่สาทรค่ะ
0: อุ๊ยใกล้ๆเลย
2: ใช่
0: ตอนเช้ารถติดไหมฮะพี่เอ็ม
2: ติดสุดๆเลยค่ะ
0: เนาะวันนี้ผมรู้สึกเลยอ่ะคือตอนผมออกจากบ้านประมาณ6โมงแบบ6โมงนิดๆอ่ะโอ้โหตรงสะพานตากสินนะพี่เอ็มรถติดมาก
2: ใช่ติดสุดๆเลยวันนี้และยิ่งเป็นวันจันทร์ด้วย
0: ใช่ไหมแล้วก็อันมาด้วยเนาะเมื่อวานไปเลือกตั้งผู้ว่ากันถูกต้องไหม
2: ถูกต้องค
0: ่
2: ะ
0: ใช่อ่ะยังไงก็ตามครับพี่เอมได้รับของหวานจากเราไปก็ฝากแจกให้เพื่อนๆร่วมบริษัทแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ลงรีวิวช่องทางออนไลน์ให้ด้วยนะพี่เอม
2: ได้เลยค่ะ
0: ได้ขอบคุณพี่เอมมากๆเลยนะครับในวันนี้นะแล้วต้องขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Live House Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

คือถ้ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยสามารถปฏิบัติตามที่เนื้อเพลงนี้ได้กล่าวเอาไว้ได้เนี่ยผมยกตำแหน่งพ่อหนุ่มชงเขียวที่สุดในปัตตภีนี้ให้เลยคือคลั่งรักมากจริงสามารถบอกรักได้ทุกวันโดยที่อีกฝ่ายไม่ต้องเรียกร้องกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าใครมีแฟนอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแฟนคุณนี่แบบธงเขียวอีสุดๆเลยเนี่ยส่งเพลงนี้ให้กันและกันเลยครับมันจะเป็นเพลงที่น่ารักมากๆเลยแต่ต้องระวังไว้เป็นพิเศษนะอาจจะเป็นดาบสองคมถ้าคุณส่งเพลงนี้ไปแล้ววันนึงคุณทำไม่ได้นี่คุณตายเลยนะและนี่คือซิงเกิลจาก Fellow ครับที่ได้น้อง R.I. for Eve มาร่วมฟีเจอริ่งไว้ด้วยนี่คือเพลง Bloomตอนนี้ยอดวิว MV เนี่ยก็ทะลุ1ล้านบัญชีเรียบร้อยแล้วเนาะอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended และ Copter ก็ Recommend มาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับ Flex like Recommended ให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินครับด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน3เพลงต้นชั่วโมงหน้าที่รอทุกคนอยู่ครับมากกว่ารักจากพี่โรสสิรินทิพย์ไปเจ็บกับเขาซะให้พอจาก You Boy TJ Featuring Gavin D ครับคนละชั้นจากน้องเจ้านายรอทุกคนอยู่วันนี้ FJ Copter ขอตัวลานะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ปอปคอนปอปปอปคอนเอ๊ะ

0: ลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: และนี่ก็คือกลัวความเสียใจจากสลันฟิตกับแพรไพลิน CYS ครับเพลงที่ FJ Putter เอามาฝากกันในท้ายชั่วโมงนี้เลยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Fix 104.5 ครับ
1: ไหน
0: เรื่องของความรักนะทุกคนเวลาเรารักใครสักคนหรือเราตกหลุมรักใครสักคนเนาะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะครับอย่าไปกลัวเลยนะครับความกลัวเนี่ยไม่เคยช่วยทำให้อะไรดีขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเรากำลังอยู่ในสภาวะแบบนั้นนะฮะความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุด
1: wow.
0: นะครับวิ่งตามมันไปดูเลยว่าจริงๆแล้วเรากลัวอะไรกันแน่นะฮะแล้วก็ค่อยๆทลายกำแพงลงนะครับไม่แนะนำให้ปล่อยแล้วก็มองข้ามไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะสะสมแล้วก็เลื้อรังนะครับเหมือนโรคร้ายอ่ะเออนะมันก็จะกลับมาทำร้ายตัวเองได้ในอนาคตนะครับแล้วก็จะยิ่งเสียใจมากๆเลยแต่เอาเข้าจริงนะถ้าจะให้ FJ Putter แนะนำนะครับถ้ารักใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยใช้ใจให้มันเต็มที่เลยใช้ความรู้สึกให้มันเต็มที่นะครับแล้ววันนึงเราจะรู้สึกขอบคุณตัวเองว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วและนี่ก็คือคำพูดจากไลฟ์โค้ช FJ Putter เอามาฝากกันในท้ายชั่วโมงด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้อยู่กัน3ชั่วโมงครับ11โมงจนถึงบ่าย2โมงเลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอย่าลืมขอเข้ามาได้เลยนะครับที่ Fix 104.5 ครับ
2: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Fix 104.5
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
4: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
7: ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือมีเดียแอดดิกไทยแลนด์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-450-9999

ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงจากเพอร์พีทครับผมเพลงที่ FJ Putter เอามาฝากกันในชั่วโมงนี้เลยในช่วง Fake Recommended นะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่แต่งเพลงออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลไหนก็ตามก็จะมีความคุมโทนเกี่ยวกับเรื่องของการทำเพลงเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้สึกฟังแล้วรักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่ากินใจสุดๆไปเลยอย่างเพลงนี้นะฮะปล่อยมา2วีคแล้วนะฮะกำลังแบบกำลังฮิตกำลังฮอตเลยนะฮะก็สามารถไปดู MV กันได้นะครับเรียกว่าเขาตั้งใจเขียนออกมาแล้วก็ตั้งใจร้องออกมาให้เราได้ฟังเพื่อให้เรารักตัวเองจริงๆนะครับฝากไว้ด้วยนะ Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hourและในมื้อเที่ยงวันนี้ FJ Putter ขอเสิร์ฟด้วย3เพลงนี้นะครับขอโทษจากบูลินครับไม่อาจแบ่งหัวใจให้ใครอีกครั้งให้เรื่องเธอกับฉันคงเป็นในเพียงถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้มินชี่ XMRT

0: และรักให้เธอได้รู้จักปันครับตามที่นี้นะครับได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับผมแล้วกลับมา stay tuned กันต่อได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour แจกประนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่เดอะล็อบคลับสปอร์ตและโซเชียลคลับดีไซน์สุดเฮปหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: Flex Talk สัปดาห์นี้นะครับฝากชาว Flex ล็อกคิววันที่3กรกฎาคมนี้ไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่า6หนุ่มเสือเด็กนะครับจาก82 Major แรปเปอร์ลุกกี้ตัวตึงระดับพวกทำถึงนะครับจะมาบุกศาสตร์ความหล่อและ Energy บ้าพลังการสดๆที่นี่เลย Flex Talk 4.5 นะครับพร้อมชวนทุกคนไปคอนเสิร์ตใหญ่ของเขากันด้วยตัวเองด้วยนะฮะบอกเลยว่าวงนี้เนี่ยบนเวทีแรปดูเป็นเสือแต่ตัวจริงนะฮะเขาคือน้องหมาเด็กสายฮาที่ขยันสร้างมีมกันไม่หยุดเลยทุกคนใครอยากเห็นความน่ารักโบ๊ะบ้าแบบนี้นะครับพิสูจน์ความหล่อสร้างเรื่องและคาริสมาสุดกวนของพวกเขากันสดๆได้ที่หน้าสตูดิโอของเราเลยนะฮะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook FanpageFlex Connect นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปสะสม Flex Coin แล้วก็รีดีมเข้ารับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอปพลิเคชัน Flex Connect กันด้วยนะ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

ฝากไปด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เพื่อนๆนะครับได้ติดตามเราได้ใกล้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับกับ Flex 104.5 นะครับแอปพลิเคชันของเรามีให้ดาวน์โหลดแล้วนะที่ App Store และ Google Play Store ครับชื่อว่า Flex Connect นั่นเองนะรีบเข้าไปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ฟังผ่านแอปพลิเคชันของเราได้เนาะเอ็มแอบลิ้มพันกันนะแอบแปลกๆนิดนึงโอเคทุกคนครับสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับในนั้นมีฟี

0: จอสะสมการฟังด้วยนะแล้วก็ทุกการฟังผ่านแอป1นาทีนะครับเท่ากับ1 FlexCoin เอา FlexCoin นะครับมารีดีมและของรางวัลแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีด้วยฝากไว้เล่นด้วยนะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me

0: ซิงเกิลของคนที่อยากเปลี่ยนสถานะแต่ไม่กล้าพูดออกมานะครับถือว่าเอามาให้กำลังใจกันด้วยกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าเพื่อนสนิทครับผมจาก Tree Man Down Fit กับพิมวัสุ Off But Because of You I ชายครับคำว่าเพื่อนสนิทเนี่ยทั้งหลายนะฮะเฟรนด์โซนทั้งหลายมันมีทั้งความรู้สึกแบบอยากจะเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ความรู้สึกที่มันไม่กล้านะครับแต่เพลงนี้ได้พูดแทนเราไปหมดแล้วใช้ความกล้าความในใจพูดออกไปตรงๆแบบไม่ต้องโกหกแล้วก็ไม่ต้องปิดบังกันอีกต่อไปนะครับผ่านเพลงนี้ได้เลยและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Pattern นะฮะเอามาฝากกันในท้ายชั่วโมงด้วยในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยากฟังเพลงไหนอย่าลืมขอเข้ามาได้เลยนะครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
4: ี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคุโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โบรสกับโบรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโบรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโบรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโบรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Flex Lake Recommended

0: ิงเกิลจากพี่ปามี่นั่นเองนะครับที่เพิ่งปล่อยมาได้ประมาณ1วีคนะครับเพลงที่มีชื่อว่าหลุมอากาศครับเพลงนี้ถูกเขียนขึ้นนะครับแล้วก็ถูกแบบทำขึ้นมานะครับในช่วงที่พี่มี่เองเนี่ยเข้าโรงพยาบาล นะครับแล้วก็เหมือนชีวิตกำลังตกอยู่ในหลุมอากาศนะครับพูดถึงความไม่แน่นอนของชีวิตครับผมเรียกว่าเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ FJ Putter เนี่ยชอบมากๆเลยแล้วก็เอามาฝากกันในชั่วโมงนี้ด้วยในช่วง Fake และ Commented ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ก่อนจะจากกันไปในต้นชั่วโมงหน้า FJ Putter ขอฝากไว้ด้วยกับ3เพลงนี้ครับ

0: ากไว้ด้วยนะครับกับ3เพลงนี้ในต้นชั่วโมงหน้าครับผมวันนี้ก็หมดเวลาลงของ FJ Patter แล้วด้วยฝากส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลย 11:00 ถึง 14:00 ที่ Flex 104.5 นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ

0: หล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: 10:45 Non-stop Music 10 Playing Hit 45 นาที

ฉันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกคร

0: มือนเธอไม่เคยจาก Missing นะฮะซิงเกิลจาก I La Featuring กับ Anatomy Rabbit ส่งท้ายกันในช่วงนี้เลย 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาแล้วมาแล้วเวลาบ่ายๆแบบนี้นะฮะ FJ ญี่ปุ่นคนดีคนเดิมครับผมมารายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันแล้ว29มิถุนายนนะฮะอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงเต็มๆเลยเป็นยังไงกันบ้างเสาร์อาทิตย์พักผ่อนกันมาเต็มที่แล้วเนาะพร้อมจะลุยงานกันในวีคนี้แล้วใช่ไหมฮะแต่ต้องบอกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เดือน7กันแล้วครึ่งปีผ่านไปรวดเร็วมากๆนะทุกคนใครที่วางแผนทำอะไรไว้ยังไม่ได้ทำนะฮะต้องรีบลงมือทำเลยอีกหนึ่งอย่างที่ต้องรีบเหมือนกันก็คือรีบขอเพลงกันเข้ามาได้อยากฟังเพลงอะไรนะฮะรีเควสต์กันมาที่ App Flex Connect ของเราได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้ฟังกันแน่นอนเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าผมมีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตคลับ30มานะครับเต็มอิ่มมากๆปรบมือให้เลยคือการที่เราได้เห็นศิลปินแห่งยุคทั้ง5คนไม่ว่าจะเป็นนนทนนท์เจฟซาเตอร์อิงวรันธรโบกี้ไลออนเดอะทอยส์อยู่บนเวทีเดียวกันแบบนี้คอนเสิร์ตใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะฮะ Love is Showbiz เขาทำถึงมากๆทั้งตัวของศิลปินเองคิวต่างๆนานาในการซ้อมเวทีก็คือโอ้โหอลังการทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้เห็นสปอยล์ละทาง TikTok ทาง Instagram ต่างๆนะฮะผมเองวันเสาร์นี่คือหลบสปอยล์มากๆ เพราะว่าดูรอบวันอาทิตย์ใช่ไหมก็คือหลบสุดๆเลยนะฮะออกจากคอนเสิร์ตมาหลังจาก5ชั่วโมงก็คือเต็มอิ่มใจฟูแล้วก็อิ่มท้องด้วยทุกคน เพราะว่าตอนเลิกเนี่ยพี่จี๊ฟเขาก็จัดอาหารเสิร์ฟให้กับแฟนๆด้วยนะฮะปรบมือให้กับพี่จี๊ฟด้วยอีก1ครั้งทำให้มีคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้เกิดขึ้นใครที่พลาดครั้งนี้ไปก็ต้องมารอติดตามนะฮะว่าจะมีคลับ35คลับ40อะไรยังไงเมื่อไหร่หรือเปล่าแต่แฟนๆก็เรียกร้องแหละอยากจะให้จัดแบบนี้บ่อยๆนะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที ที่ Flex 104.5เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ82ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
2: กับออนแอร์รู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือมีเดียแอดดิก Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

นี่เปิดส่งท้ายชั่วโมงนี้เอาใจคนโสดกันเลยเชื่อว่าทุกคนต้องการแน่นอนแหละความรักดีๆอยากจะมีแฟนสักทีซิงเกิลนี้นะฮะคิวปิดคิวปิดจากมังฟีเจอริ่งกับพี่ไฮอาภาพรนั่นเองก็มังนะฮะเปิดตัวเรียบร้อยในฐานะของศิลปินหญิงเดี่ยวคนแรกเลยจากค่าย Lit Entertainment กับอัลบั้มแรกในชีวิตมังโก้นะฮะมังเขาก็ตั้งใจมากๆกับอัลบั้มนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคอยซัพพอร์ตกันด้วยเพลงนี้ก็ต้องบอกว่ามีกลิ่นอายของความเป็นไทยมีความแบบ Gen Z มากๆเลยนะฮะเป็นเพลงที่สนุกสนานด้วยส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกแบบนี้กับ Flex RecommendedFlex Flex Next Hour บ่าย 2:57 นาทีชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นผ่านไปเรียบร้อยชั่วโมงหน้ายังไม่ไปไหนนะฮะเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อพร้อมกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงด้วย Come

ยอมรับเลยว่ายังมูฟออนจากขับ30คอนเสิร์ตไม่ได้เมื่อวานนี้โบกี้กับคุณอิงร้องเพลงนี้ของหนุ่มเจฟซาเตอร์บอกเลยว่าละมุนมากๆนะฮะก็เลยเอามาเปิดให้ฟังกันหน่อยละกันเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อนะครับเซชุนกันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 Flex

0: นเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: เป็นซิงเกิลที่ถูกรีเควสเข้ามาทาง Flex Connect ของเรานะฮะจะได้ฟังเรียบร้อย What If จาก Gemini ส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5อยู่กันชั่วโมงที่2ต่อเนื่องกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะบ่ายๆวันจันทร์วันนี้ชั่วโมงนี้ปุ่นขออัปเดตหน่อยละกันสำหรับชาว Flex Talk ทุกคนล็อกคิวไว้ให้ดีเลยเพราะว่าวันที่3กรกฎาคมนี้นะครับเราจะมี6หนุ่มเสือเด็ก82 Major ทุกคนเป็นแรปเปอร์รุกกี้ตัวตึงระดับพวกทำถึงนะครับจะบุกมาสาดความหล่อแล้วก็ energy บ้าพลังกันแบบสดๆที่ Flex 104.5 ของเรานี่แหละพร้อมกับชวนทุกคนไปคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาด้วยตัวเองเลยบอกเลยว่าวงนี้นะฮะบนเวทีคือแรปดุเป็นเสือแต่ว่าตัวจริงเนี่ยคือน้องหมาเด็กสายฮาครับผมที่ขยันสร้างมีมไม่หยุดเลยนะฮะใครอยากมาเห็นความน่ารักต่างๆความโบ๊ะบะพิสูจน์ความหล่อสร้างเรื่องแล้วก็คาริสมาสุดกวนของพวกเขากันแบบสดๆที่หน้าสตูดิโอของเราติดตามรายละเอียดเลยที่เพจของ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมนะครับไปสะสมคอยส์แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทาง Flex Connect ได้ด้วย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่
6: ประโยชน์จัดชาทุกคำ Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: Flex Lake recommended.

และนี่คือเพลงรักเพลงแรกของปีจากดูโอคู่นี้ Fellow นะครับผมกับซิงเกิลที่มีชื่อว่า Bloom ซึ่งความพิเศษของเพลงนี้นะฮะก็คือได้น้อง R.I. 4 Eve เนี่ยมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยเรียกว่ามาเติมเต็มให้เพลงนี้มีความหมายแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นไปอีกอยากให้ทุกคนนะครับเห็นคุณค่าถึงความรักที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดแล้วก็คอยดูแลความรักนี้ให้นานๆให้มันอยู่กับเราตลอดไปเลยส่งท้ายกันในชั่วโมงที่2ของ FJ ญี่ปุ่นนะกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedอีกหนึ่งอัปเดตสำหรับ Flex Talk ของเรานะฮะประเดิมสัปดาห์นี้วันพฤหัส2กรกฎาคมเนี่ยจะพาทุกคนไปพบกับศิลปินสาวชื่อยูนิคอย่างราริที่ต้องบอกว่าเก่งรอบด้านทั้งแต่งเพลงร้องเพลงเล่นดนตรีก็ได้จะมาทักทายชาว Flex นะครับพร้อมกับเพลงใหม่ที่เจ็บมากแต่ยังใจกว้างอยู่อย่างซิงเกิลที่มีชื่อว่าโชคดีนะนี่ต่อเนื่องกันเลยนะครับวันศุกร์ที่3กรกฎาคมกับสาวสวยเกินเสน่ห์เสน่ห์เกินต้านเบนข้าวขวัญทุกคนชี้คัมแบ็กแล้วพร้อมกับอัลบั้ม No Filter ชวนทุกคนถอดหน้ากากปลดล็อกความคิดไปพร้อมกันแล้วก็ประเดิมเพลงแรก Title Track นะฮะกับเพลง Touch นั่นเองอยากจะมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอของเราก็สามารถติดตามรายละเอียดกันได้ที่เพจของ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมนะฮะไปสะสม Coins แล้ว Redeem รับสิทธิ์เข้าพื้นที่การทางแอป Flex Connect ได้ด้วยนะขอบคุณครับผมก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะฮะจัดซิงเกิลนี้เอาไว้กลัวว่าหลายๆคนจะหลับคาโต๊ะทำงานกันซะก่อน ลุกขึ้นมาเช็คกันซะหน่อยซิงเกิลจาก3สาวพิกซี่นะฮะเดี๋ยวได้ฟังกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 แต่ว่าตอนนี้ไปเบรกกันแป๊บเดียวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่กันนะครับกับ FJ ญี่ปุ่น
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me

0: 10เพลงต่อเนื่องกันเลยนะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ส่งท้ายกันไปเมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากแบม Nowhere ไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนเอาล่ะชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้ชั่วโมงที่3นะ อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ของเราได้เลยสำหรับชั่วโมงนี้นะครับปุ่นมีเรื่องราวสำหรับชาวออฟฟิศที่ชอบในเรื่องของมูเตลูมาฝากกันด้วย wow. วันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายนนะครับเขาเชื่อกันว่าเป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์ที่มาพร้อมกับความเชื่อเรื่องการขอพรนั่นเองนะฮะเป็นวันที่ดวงจันทร์เนี่ยกำลังจะเข้าใกล้วันเพ็ญหรือว่าฟูลมูนแล้วโดยเมืองไทยของเราจะเข้าสู่ช่วงพระจันทร์เต็มดวงนะฮะในช่วงเช้าของวันที่30มิถุนายนทำให้คืนนี้นี่แหละดวงจันทร์จะปรากฏเกือบเต็มดวงแล้วก็ต้องบอกว่าจะมีความสว่างสวยมีความโกลว์เป็นพิเศษเลยในทางโหราศาสตร์นะฮะเชื่อว่าคืนที่มีจันทร์ซ้อนจันทร์เนี่ยเป็นฤกษ์มงคลแล้วหลายๆคนก็มักจะทำพิธีอาบแสงจันทร์กันด้วยแล้วก็ทำการขอพรในช่วงเวลากลางคืนนะฮะประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืน15ในคืนนี้เป็นช่วงที่พระจันทร์เนี่ยลอยเด่นแล้วก็ส่องแสงทรงกลดเต็มกำลังที่สุดเลยนะครับเป็นพระจันทร์เต็มดวงประจำเดือนมิถุนายนหรือที่หลายๆประเทศเนี่ยเขาจะเรียกกันว่า Strawberry Moon ฉะนั้นคืนนี้ใครที่พอจะมีเวลายังไม่ง่วงนะครับก็ลองไปอาบแสงจันทร์ลองขอพรดูเผื่อว่าครึ่งปีหลังต่อจากนี้ไปจะมีแต่ความปังนะทุกคน
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เอาล่ะสำหรับ Flex Delivery ของเราวันนี้ต้องยินดีกับคุณเอ็มอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะพอดีว่าคุณเอ็มติดประชุมก็เลยไม่สามารถมาเข้าสายได้ตอนนี้แต่บอกเลยว่าคุณเอ็มก็ฟินกันยกออฟฟิศเลยนะทุกคนนะฮะกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงแล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกคนแน่นอนพร้อมกับความหวานจากร้านคุโมแลบนะครับที่เขาก็มีการอบชีสเค้กสไตล์แบบซูเฟลสดใหม่ทุกวันเลยนะฮะกับเมนูชีสเค้กออริจินอลชีสเค้กช็อกโกแลตนะฮะแล้วก็บาสออริจินอลอีกด้วยยังไม่หมดนะครับเรายังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งอีกด้วยคือบอกเลยว่าส่งให้ฟินกันเซตใหญ่มากๆเลยนะครับแบบนี้ต้องขอบคุณด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: Flex Recommended This Week หน้าที่ฉันซาร่า

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5 Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคุโมแล็บที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุก

0: เค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงถ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ชีวิตคนเราก็เหมือนการเดินทางนะครับเป็นเจอร์นี่ที่มีความสุขมีความทุกข์ปะปนกันไปแล้วก็มีหลายคนเข้ามาในชีวิตมีหลายๆคนอาจจะหล่นหายจากชีวิตเราไปนะครับหนึ่งเพลงนี้นะครับเป็นเพลงแทนความคิดถึงแต่ใครบางคนที่หล่นหายไประหว่างทางซิงเกิลเศร้าๆจากเพอร์พีชไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง Star Loss ส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้เลยกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: เอาล่ะตอนนี้ใกล้จะ5โมงเต็มทีแล้วเดี๋ยวต้องไปก่อนนะฮะแต่ยังไงชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Sen ได้เลยนะทุกคน

อนชั่วโมงหน้ามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันแต่ว่ามาตอน 5:00 นนะครับผมวันนี้ไปก่อนแล้ว Have a nice Monday evening นะบ๊ายบาย Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: ารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: 10:45 Non-stop music. 10 play hit 45

0: Time Flies จากนนทนนท์ featuring กับ Jeff Sutter นะคะนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ Zen รับช่วงต่อจาก FJ ญี่ปุ่นนะคะก็ Time Flies จริงๆเนาะเวลาเดินทางเร็วมากๆนะคะมาถึงช่วงใกล้6โมงเย็นแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่29หมายความว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะคะเวลาผ่านไปขนาดนี้เราก็ต้องคอยอัปเดตกันให้ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวผ่านแล้วมันผ่านเลย Flex Talk สัปดาห์นี้ก็มากันแบบทีๆเลยนะทุกคนที่สำคัญอยากให้ทุกคนล็อกคิวกันเอาไว้ด้วยสำหรับวันที่3กรกฎาคมต้นเดือนมาเลยค่ะ6หนุ่มเสือเด็ก82 Major นะคะแรปเปอร์รุกกี้ตัวตึงระดับพวกทำถึงจะมาบุกศาสตร์ความหล่อและ energy บ้าพลังกันสดๆนะคะที่ Flex 104.5 แล้วก็จะชวนพวกเราทุกคนไปคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาด้วยตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนรอเจอกับพวกเขาได้เลยนะคะ82 Major บอกเลยว่านี่คือวงที่โอ้โหพออยู่บนเวทีแล้วแร็ปดุเป็นเสือแต่ตัวจริง เขาบอกว่าเป็นน้องหมาสายเด็กฮาที่ขยันสร้างมีไม่หยุดนะคะใครอยากจะมาเห็นความน่ารักโบบะของพวกเขาพิสูจน์ความหล่อสร้างเรื่องและคาริสมาสุดกวนของพวกเขาแบบสดๆที่หน้าสตูดิโอก็อย่าลืมติดตามรายละเอียดกันที่เพจ Flex Connect และที่สำคัญอย่าลืมสะสมคอยน์แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ด้วยนะคะ
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที T-Flex 104.5

2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับ True Academy Fantasia 2000

0: When I น้อยใจซิงเกิลใหม่จาก8หนุ่มเลเวลนะคะที่มาทำให้วงการทีป๊อปโอ้โหยิ่งมีสีสันคึกคักมากๆสำหรับเพลงที่แสดงถึงมุมความขี้น้อยใจของหนุ่มเจนซีไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะคะให้ทุกคนได้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedท้ายชั่วโมงนี้นะคะเซนมีรายละเอียดที่อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังค่ะให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินนะคะแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้กับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นค่ะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: หมดชั่วโมงนี้เราต่อกันด้วยเพลงต้นชั่วโมงหน้าเลยนะคะ 1045 Non-Stop Music

0: อยู่ด้วยกันต่อตรงนี้เลยนะคะที่ Flex 104.5 ค่ะ3เพลงนี้หลัง6โมงเย็นอยู่กับ FJ Sen ก่อนนะคะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อ

0: ส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ไหวอยู่แต่ก็รู้สึกจาก First อนุวัตรนะคะในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะทุกคนยังไหวเนาะ สำหรับวันจันทร์นะคะผ่านพ้นไปแล้วสำหรับช่วงเวลาแห่งการทำงานนะคะตอนนี้ใกล้จะ1ทุ่มแล้วใกล้จะฟ้ามืดแล้วช่วงนี้อาจจะมืดช้าหน่อยเพราะว่าร้อนมากจริงๆเนาะยังไหวใช่ไหมกับสภาพอากาศบ้านเรานะคะมีทั้งฝนตกตกหนักด้วยเนาะอย่างเมื่อวานนี้ก็ช่วงใกล้ๆจะปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่าเลยโอ้โหลมมาแรงมากนะคะในที่สุดอัปเดตเรื่องการเลือกตั้งก็แน่นอนผู้ว่าชัดชาติได้เป็นต่ออีก1สมัยนะคะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆและเซนเชื่อว่าทุกคนสนใจเพราะเห็นยอดการส่งต่อยอดการรีโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของวันจันทร์ซ้อนจันทร์เยอะมากคือคืนนี้29มิถุนายนค่ะเป็นวันที่ได้ฤกษ์ขอพรดีที่สุดของปีอีก1วันเลยนะคะขอเรื่องงานเรื่องเงินเสริมเสน่ห์ความรักครบทุกด้านเลยเขาบอกว่าให้เราขอในคืนวันนี้นะคะ29มิถุนายนนะคะก็ลองดูแล้วกันเนาะตั้งแต่พระจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้าจนถึงรุ่งเช้าของอีกวันตอนนี้ก็ขอได้แล้วล่ะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: าวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

หลุมอากาศนะคะซิงเกิลใหม่จากปามี่ค่ะเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์จริงในช่วงที่พี่ปามี่ต้องอยู่โรงพยาบาลเนาะเหมือนกับเป็นบันทึกเป็นเจอร์นี่พูดถึงความอึดอัดท่ามกลางความไม่แน่นอนที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกเหมือนกำลังตกลงไปในหลุมความมืดของความคิดชีวิตมันสะดุดลงไปในหลุมอากาศนะคะที่แน่นอนว่าก็อาจจะสามารถรีเลทกับความรู้สึกของใครหลายๆคนในช่วงชีวิตใดช่วงชีวิตหนึ่งได้ยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยกับอีกหนึ่งผลงานที่เป็นเหมือนบันทึกความรู้สึกนะคะของพี่ปามี่ศิลปินที่หลายๆคนคือเป็น FC ตลอดกาลนะคะ MV เพลงนี้เขาบอกว่าบีบหัวใจมากนำแสดงโดยน้องนิชาแล้วก็ไอซึนะคะลองไปติดตามกันดู Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour ส่วนชั่วโมงหน้าฝากติดตามฟังเพลงกันต่อที่ Flex 104.5 นะคะ

0: เรา move on ไปชั่วโมงหน้านะคะแต่ไม่ต้อง move ไปไหนเลยเพราะว่ายังอยากให้อยู่กับ Flex 104.5 ค่ะเดี๋ยว3เพลงนี้ทุกคนได้ฟังกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยยังอยู่กับ FJ Zen นะคะวันนี้ถึง 1:30 น. อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมยังขอกันเข้ามาได้ค่ะส่ง request กันเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะ
1: Flex Next Hour ตับออนแอร์รู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999

0: ปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

หลาบจาก F Hero featuring กับการตองทุ่งเงินเอ็กซ์รันนะคะวันนี้หมดเวลาของ FJ Zen แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันสิ้นเดือนแต่วันนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะคะอยู่กันต่อผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect กันอีกหลายเพลงได้

แล้วพรุ่งนี้เจอกับเซนได้ตอนบ่าย2โมงตรงนะคะบ่าย2ถึง5โมงเย็นอยู่กับ FJ เซนสลับช่วงกับ FJ ญี่ปุ่น1วันวันอังคารวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ

0: รายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

ซิงเกิลจาก Serious Bacon นะครับกับเพลงเพื่อนดีเด่นนะครับและตอนนี้ FJ ดีเด่นมารายงานตัวแล้วนะครับต้อนรับชาว Flex ทุกคนเข้าสู่ช่องเวลาของ FJ ตนนะครับมารายงานตัวแล้วนะฮะเจอกับทุกคนเป็นประจำแบบนี้เลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเราก็จะอยู่ด้วยกันไปนะครับยาวๆเลย3ชั่วโมงเต็มๆนะฮะตั้งแต่2ทุ่มอยู่กันไปจนถึง5ทุ่มนะครับและวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนแล้วนะครับเผื่อแป๊บเดียวก็ใกล้จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วด้วยนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะฮะสำหรับใครนะครับที่วางแผนอะไรเอาไว้นะครับอยากจะทำอะไรก็รีบทำกันได้เลยนะครับเช่นเดียวกับการขอเพลงเข้ามานะครับอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนแนะนำเพลงพอๆกับ FJ ต้นเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนครับ

0: ิงเกิลจาก Fellow Fellow นะครับกับเพลง Bloom นะครับก็ถือว่าเป็นเพลงรักเพลงแรกในปีนี้ของ Fellow Fellow ด้วยนะครับที่เขาเนี่ยจะเล่าถึงการให้คุณค่ากับความรักที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับซึ่งความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยก็คือเขาได้น้องอ้ายจาก 4EVE นะครับมาร่วมฟีเจอริงกันด้วยนะครับแล้วก็เติมเต็มให้เพลงนี้เนี่ยมันมีความหมายแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ FJ ต้นเปิดให้คนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: แป๊บเดียวก็ใกล้จะ3 ทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ต้นก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยกลับถึงบ้านกันเรียบร้อยหรือยังนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ถึงบ้านเจอกับรถติดอยู่นะครับก็ใจเย็นๆแล้วกันนะครับชั่วโมงหน้า FJ ต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่ครับ
2: จะทำไมจะ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นจัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตFlex Flex Recommended This Week ก่อนความทรงจำ

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5 Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
2: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจาก Three Man Down นะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าเพลงรักนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะส่งท้ายกันไปครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและตอนนี้ฮะต้นก็อยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยสำหรับ Flex Talk ของเราในสัปดาห์นี้นะครับฝากชาว Flex Lock Q วันที่3กรกฎาคมเอาไว้ให้ดีเลยนะฮะเพราะ6หนุ่มเสือเด็ก

0: ทูเมเจอร์แรปเปอร์รุกกี้ตัวตึงระดับพวกทำถึงนะครับจะบุกมาสาดความหล่อและเอเนอร์จีบ้าพลังกันสดๆที่ Flex 104.5 นะครับพร้อมชวนทุกคนไปคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาด้วยตัวเองนะฮะบอกเลยว่าวงนี้เนี่ยบนเวทีแรปดุเป็นเสือนะครับแต่ตัวจริงน้องคือหมาเด็กสายฮาที่ขยันสร้างมีมกันไม่หยุดนะครับใครที่อยากมาเห็นความน่ารักโบ๊ะบะก็สามารถมาได้เลยนะครับมาพิสูจน์ความหล่อสร้างเรื่องและคาริสมาสุดกวนกันแบบสดๆที่หน้าสตูดิโอ Flex 104.5 กันได้เลยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่เพจ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมไปสะสมคอยแล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันได้ที่แอป Flex Connect ครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลง hit 45 นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: สำหรับใครนะครับที่กำลังตกอยู่ในสถานะของความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกนะครับต้นเชื่อว่าถ้าได้ฟังเพลงนี้เข้าไปเนี่ยน้ำตาไหลแน่นอนเลยนะครับซิงเกิลจากเพอร์พีชนะครับกับเพลงไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับ FJ ต้นขอจัดให้คนได้ฟังกันเลยนะครับทิ้งท้ายกันไปกับช่วงนี้ครับ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: เวลาเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงที่2ของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วด้วยนะครับสำหรับเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้วต้นยังไม่ได้เปิดให้บอกเลยว่าต้นจัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนกับ3เพลงนี้ฮะ

0: รอเลยนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ได้ฟังกันแน่นอนหลัง4ทุ่มที่ Flex 104.5 เจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon ป๊อปคอร์น ป๊อปป๊อปคอร์น เอ้ย ป๊อป

0: ขอให้พลังอำนาจพารัตนตรัยช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหาริย์ด้วยนะครับ
1: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
2: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
0: นี่แหละครับบอส
1: แต่วงกำลังเจ๋ง
0: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
2: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวงอาวูฟของพวกเราน
3: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
1: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่องจีเอ็มเอ็ม25เริ่ม20 มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
4: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลFM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 100

0: Podcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
0: 10:45 non-stop non-stop

เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่โรแมนติกมากๆเลยนะครับซิงเกิลจาก No One Else นะฮะกับเพลงวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันนะครับต้นเปิดให้แล้วนะฮะส่งท้ายกันไปกับช่วงนี้ครับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นจะมาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุเขาก็ออกมาประกาศเตือนแล้วนะครับว่าประเทศไทยของเรานะครับจะเจอกับปริมาณ

0: ณฝนที่เพิ่มขึ้นนะฮะหลายๆพื้นที่นะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในช่วงวันนี้นะครับยาวๆไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนะฮะก็สำหรับใครที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนนะครับบอกเลยว่าฝนตกแบบนี้เนี่ยก็เผื่อเวลาการเดินทางเอาไว้ด้วยนะครับเพราะต้นเชื่อว่าฝนตกปุ๊บเนี่ยรถติดแน่นอนนะครับและที่สำคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับชาวเฟล็กซ์ทุกคนด้วยความเป็นห่วงจาก FJ ต้นครับ
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5
2: ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้ Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02

0: ต้นขอเอาใจนนแฟมกันหน่อยดีกว่านะครับไม่เปิดไม่ได้เลยจริงๆสำหรับเพลงนี้นะฮะอันเซดคำนั้นจากนนทนนนะครับก็เป็นเพลงที่พูดถึงความรู้สึกของความรักนะครับที่เก็บเอาไว้ในใจแต่ยังไม่กล้าพูดออกมานะครับใครที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับต้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended RecommendedFlex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับตอนนี้นะฮะก็หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อก่อนนอนในคืนนี้ครับ

0: 3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แน่นอนต้นชั่วโมงหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วครับหมดเวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้2ทุ่มถึง5ทุ่มเหมือนเดิมที่ Flex 104.5 ฝันดีครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5

0: อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: Flex 104.5
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

0: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกันเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
4: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
5: ตับออนแอร์รู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 450 9999

0: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ขอให้พลังอำนาจพลังรัตไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
6: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
7: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
5: นี่แหละครับบอส
6: แต่วงกำลังเจ๋ง
5: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
7: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
8: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
6: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20 มิถุนายนการคัดทางอาชี
9: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

0: ารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า

0: ณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ราวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่
6: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com

Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ียงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสต์การ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5